สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะบทเรียนเพิ่มเติมชุดคำเรียนเสียงธรรมชาติดำเนินรายการโดยผมชัยรัตน์ถุงยาแล้วก็บิ๊มเซนเซครับ
1: สวัสดีค่ะบิ๊มเซนเซค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่โลกของคำเรียนเสียงธรรมชาติในภาษาญี่ปุ่นค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะครับสำหรับเนื้อหาของบทเรียนเราก็ได้อาจารย์คาเนโกะฮิโรยุกิอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นมาช่วยอธิบายเช่นเคยนะครับเอาละบีมไปเริ่มบทเรียนกันเลยดีกว่า

0: เราจะเริ่มบทเรียนกันด้วยคำถามสั้นๆเช่นเคยนะครับว่าประโยคปริศนาของเราวันนี้ถ้าเป็นภาษาไทยก็จะพูดว่าเวลาได้คุยกับคนที่ชอบทีไรใจเต้นทุกทีแล้วถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นล่ะจะพูดว่ายังไงดีมีคำตอบให้เลือกทั้งหมด3คำตอบนะครับไปลองทายเล่นๆสนุกสนุกไปด้วยกันนะครับเราไปฟังตัวเลือกกันครับ
1: 私は好きな人と話すとします。A. パチパチ B. ドキドキ C. コロコロ
0: บีมต้องรู้แน่เลยเพราะประสบการณ
2: ์คำนี้ท่านผู้ฟังหลายๆคนอาจจะรู้ก็ได้นะคะเพราะมันแบบเยอะมาก
0: โอ้นะถ้าได้คำตอบกันแล้วไปฟังเฉลยกันเลยดีกว่าครับ
1: B. ドキドキ私は好きな人と話すとドキドキします

0: คิดว่าหลายคนคงจะตอบถูกนะครับโดกิโดกิเป็นคำเรียนเสียงอาการที่หัวใจมันเต้นถี่ถี่อะนะแต่ว่ามันก็ใช้ได้ในหลายๆสถานการณ์เวลาเราเครียดเกรงหรือว่าต้องรออะไรสักอย่างเหมือนกับแบบเอ๊จะได้ไหมนะลุ้นอะคล้ายๆกับลุ้นอยู่ในใจหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็จะรู้สึกว่าตื่นเต้นเร้าใจหัวใจมันก็จะเต้นถี่รัวๆใช่ไหมก็ดกดกดกินบางอย่างลักษณะแบบนี
1: ้ตึบตักอะไรอย่างเงี้ย
0: ตุบตุบหัวใจเต้นตุบตุบอะไรอย่างเงี้ยนะตึบทับอะไรประมาณแบบเนี้ยภาษาไทยก็เยอะเหมือนกันนะ
1: เยอะเหมือนกัน
0: รอด้วยความแบบค่อนข้างจะแบบเหมือนจะมีความตื่นเต้นปนตุ้มต่อมตุ้มต่อมบ้านเราก็มีหลายคำตุ้มต่อมตุ้มต่อมตึ๊บต่อมตึ๊กตึ๊กอะไรเงี้ยนะใช่ไหมเราก็มีหลายๆคำเหมือนกันแต่ว่าญี่ปุ่นใช้ว่าโดกิโดกิโดกิโดกินะ
2: ドキドキドキドキ。私は好きな人と話すとドキドキします。
0: เรามาฝึกออกเสียงประโยคนี้กันดีกว่านะครับ。
1: ค่ะ。
0: 私は好きな人と話すとドキドキします。
1: 私は好きな人と話すとドキドキします。นอกจากนี้นะคะคำนี้ยังใช้ในสถานการณ์อื่นได้ด้วยนะคะไปฟังประโยคตัวอย่างกันค่ะ
2: 今日は試験があるからドキドキしています
0: ตรงนี้ก็แปลเป็นภาษาไทยว่าวันนี้นะมีสอบเลยตื่นเต้นตื่นเต้นนะในตัวอย่างประโยคนี้ก็มีความหมายของความเครียดเนี่ยกังวลเนี่ยแฝงอยู่ด้วยนะ
1: ใช้ได้ทั้งเวลาที่เราแบบตื่นเต้นในแง่บวกหรือว่าตื่นเต้นในแง่ที่เราแบบกลัวหรือว่าเครียดอะไรอย่างนี้ด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่อย่างประโยคนี้เนี่ยข้อสอบนี้การสอบนี้มันมีความสำคัญกับเรามากอะไรอย่างเงี้ยนะเช่นสอบเข้าหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนจะแบบตื่นเต้นตื่นเต้นเข้าไปแล้วแหมแบบใจมันเต้นตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดอะไรประมาณแบบเนี้ยจะทำได้ไหมนะใจเต้นรัวใจเต้นรัวมันก็ใช้ได้ทั้งอย่างที่บีมบอกไปคือสถานการณ์ที่ดูเป็นบวกก็ได้หรือสถานการณ์ที่ดูเป็นลบเนาะมีความเครียดมีอะไรอย่างเงี้ยอยู่ก็ใช้คำว่าโดกิโดกิได้นะ
1: บอกความรู้สึกได้หลากหลายมากเลยนะคะ
0: เอาล่ะเรามาฝึกออกเสียงประโยคนี้กันดีกว่านะครับ今日は試験があるからドキドキしています
1: 今日は試験があるからドキドキしています。มากันที่อีกสถานการณ์หนึ่งนะคะคราวนี้เราไปฟังประโยคตัวอย่างพร้อมคำอธิบายจากอาจารย์คาเนโกะกันค
2: ่
1: ะ
2: 私は昨日ホラー映画を見てドキドキしました
3: ประโยคนี้แปลเป็นภาษาไทยว่าเมื่อวานดูหนังผีมาตื่นเต้นน่ากลัวมากคำว่า
4: โดกิโดกิ
3: ในประโยคนี้ใช้บรรยายความรู้สึกตื่นเต้นหรืออาการใจสั่นขวัญผวาที่เกิดจากความกลัวค่ะนอกจากนี
4: ้โดกิโดกิ
3: ก็สามารถใช้บรรยายอาการที่หัวใจเต้นถี่เพราะออกกำลังกายอย่างหนักได้ด้วยรวมถึง
4: โดกิโดกิ
3: เพราะรู้สึกเครียดกังวลก็ได้เหมือนกันใช้ได้กับหลายสถานการณ์ค่ะ
1: โอ้อย่างนี้นี่เองนะคะแต่ว่าถึงจะใช้สถานการณ์ต่างกันก็ยังมีจุดที่เหมือนกันก็คืออาการหัวใจเต้นแรงเต้นถี่เต้นตุบตุบเต้นตุ้มตุ้มต่อมตึกตักตึกตัก
0: คือเอาไปใช้ได้นะอย่างเช่นอาการที่ไปดูหนังที่มันแบบตื่นเต้นสยองขวัญคือโหไหมฮะตัวเอกกำลังเดินเข้าไปในที่มืดแล้วก็เหมือนกับจะมีอะไรโผล่ออกมาตรงนี้มันลุ้นนะใช่ไหม
1: ฟิลลิ่งประมาณนั้นเลย
0: มันก็เต้นตึกๆเงี้ยถ้าเกิดเป็นรุ่นพี่เนี่ยรู้จักหนังเรื่องจอร์จไหมที่เป็นฉลามอ่ะแล้วก็แล้วมันจะมีเพลงประจำดึงดึงดึงดึง ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงแล้วเพลงมันจะเร้าใจอ่ะแล้วพอเราดูปุ๊บใจมันก็จะเต้นตุบตุบตุบแล้วไอ้ตัวนี้ก็โผล่พรวด
1: นั่นเลยโดกิโดกิเลย
0: ใช่มันก็แบบว่าโดกิโดกิเลยนะก็แบบว่าหัวใจเต้นตุบตุบอะไรอย่างนี้นะนะครับคำนี้ใช้ได้ในหลากหลายสถานการณ์เพราะนั้นเรามาฝึกออกเสียงกันอีกครั้งดีกว่านะครับ私は昨日ホラー映画を見てドキドキしました。
1: 私は昨日ホラー映画を見てドキドキしました。
5: อาจารย์คาเนโกะนะคะก็ยังมีคำอธิบายเพิ่มเติมที่น่าสนใจไปฟังกันต่อนะคะ
3: คำที่กำลังเรียนอยู่นี้ไม่ใช่คำเรียนเสียงธรรมชาติเหมือนคำที่ผ่านๆมานะคะเราเรียกว่าคำเรียนสภาพค่ะคำเรียนสภาพคือคำหรือสำนวนที่ใช้บรรยายสภาพหรืออารมณ์ความรู้สึกต่างๆให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นคำเรียนเสียงธรรมชาติกับคำเรียนสภาพเป็นคำสั้นๆแต่ทำให้เห็นภาพชัดมากน่าเรียนน่านำไปใช้บ่อยๆค่ะ
0: นะครับคำเรียนสภาพอย่างที่อาจารย์อธิบายเมื่อสักครู่เนี่ยยังมีอีกเยอะเลยที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนเนี่ยไปลองใช้ดูนะครับก็อย่างเช่นคำที่เราจะเรียนกันต่อไปนี้คำนี้ครับ
2: วักวัก
1: โอ้ฟังแล้วมันได้บรรยากาศม่วนจอยสนุกสนานมากเลยนะคะ
0: อืมใช่แล้วล่ะครับสำนวนวักวักเนี่ยใช้บรรยายความรู้สึกของการแบบจดจ่อรอคอยให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นหรือว่าให้มาถึงไวๆนะเราไปฟังประโยคตัวอย่างกันดีกว่าครับ
2: 明日の旅行のことを考えると胸がワクワクします
0: ประโยคนี้เนี่ยก็แปลเป็นภาษาไทยนะครับว่าพอคิดว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะได้ออกเดินทางไปเที่ยวใจก็เต้นตึกๆแทบรอไม่ไหวแล้วนะเป็นคำบอกอารมณ์ความรู้สึกที่แบบว่าตั้งหน้าตั้งตารออย่างมีความสุขนะครับกับทั้งมีอาการคล้ายๆกับกระสับกระส่ายปนๆกันไปด้วยคือมันอยากจะให้มันเกิดเร็วๆหรืออะไรประมาณแบบนั้นน่ะเหมือนส่วนใหญ่ก็จะใช้กับการเฝ้ารออะไรบางอย่างนะครับ
1: ฟังแล้วเห็นภาพเลยนะคะเป็นการใช้คำเรียนเสียงสภาพที่เข้ากับสถานการณ์เป๊ะเลยนะคะแบบว่าตั้งหน้าตั้งตารอคอยอ่ะแบบใจเต้นตึกตักด้วยอาการเฝ้ารอ
0: เออคือว่ากูว่ากูมันทำให้เหมือนกับมันเหมือนกับอยู่นิ่งๆไม่ได้อ่ะพอฟังแล้วอ่ะเนาะมันว่ากูว่ากูมันเหมือนกับต้องเต้นไปด้วยหรือเปล่าคือเหมือนกับเออตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเ
1: กิดอะไรขึ้น
0: เอออะไรประมาณแบบนั้นแต่ส่วนใหญ่แล้วว่ากูว่ากูมันให้ความรู้สึกทางบวกเนาะ
1: ใช่
0: นะไม่ค่อยไม่มีลบคือวักคูวักคูเหมือนกับรอสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นที่เราตั้งตารอนะเอาละครับเรามาฝึกออกเสียงประโยคนี้กันดีกว่านะครับ明日の旅行のことを考えると胸がワクワクします
1: 明日の旅行のことを考えると胸がワクワクしますนอกจากนี้นะคะเรายังมีคำอีกคำที่อยากแนะนำมาอีกแล้วนะคะนั่นก็คือคำว่าอุกิอุกิค่ะเดี๋ยวลองไปฟังตัวอย่างการใช้ดูค่ะ
6: ลาดีดาดีดาดีดา
2: お父さんがウキウキしながら旅行の準備をしています。
1: ประโยคนี้นะคะแปลเป็นภาษาไทยว่าคุณพ่อจัดกระเป๋าเดินทางอย่างครึ้มอกครึ้มใจนะคะคำว่าอุคิอุคิเนี่ยนะใช้บรรยายอาการหัวใจเต้นตุบตับด้วยความครึ้มอกครึ้มใจหรือว่าดีอกดีใจใช้พูดเพื่อสื่ออาการกำลังเป็นสุขนะคะกำลังเพลินใจเพลินอารมณ์มากๆถึงขั้นทำเพลงออกมาเลยทีเดียวนะคะ
0: โอ้เห็นภาพเลยเน
1: า
0: ะ
1: ลันลาอะไรอย่างงี้ป่ะ
0: ถูกคำนี้เลยคำน
1: ี้รถเป็นลิงโลดอะไรเงี้ย
0: ลิงโลดรถนะแบบลันลาคือแบบว่าอุกิอุกิเหมือนกับกระโดดไปเหมือนจะตัวจะกระโดดได้เหมือนลอยได้อะอุกิอุกิ
1: กระเป๋าแบบลันลาน
0: ะคำนี้เลยคำนี้เลยภาษาไทยใช้ได้นะนะโหฟังบีมเซนเซพูดลันลาลันลาเนี่ยจนเกือบจะลืมฝึกออกเสียงซะแล้วประโยคนี้นะต้องใช้ฝึกกันซะหน่อยนะครับอ่ะเรามาฝึกออกเสียงประโยคนี้กันดีกว่านะครับお父さんがウキウキしながら旅行の準備をしています。
1: お父さんがウキウキしながら旅行の準備をしています。
2: お父さんがウキウキしながら旅行の準備をしています。

0: บทเรียนเกี่ยวกับคำเรียนเสียงแล้วก็คำเรียนสภาพในภาษาญี่ปุ่นสำหรับวันนี้เนี่ยก็จบลงแล้วนะครับได้ไปหลายคำเลยวันนี้ใช้ได้ในหลายสถานการณ์นะครับแต่ว่าคำศัพท์ที่เป็นคีย์เวิร์ดของตอนนี้ก็คือโดกิโดกิตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับ
1: ก็ลองเอาคำเหล่านี้ไปใช้กันดูในสถานการณ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโดกิโดกิวาคุวาคุหรือว่าอุคิอุคินะคะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะ
0: สวัสดีครับ

ต่อไปขอเชิญฟังเพลง Sole demo tada หรือก็แค่รักเธอจากศิลปินมิวะเชิญรับฟังค่ะก็แค่รักเธอเธอเป็นเธอเป็นอย่างที่เธอเป็นน่ะดีแล้วความรู้สึกที่มีให้เธอมันเอ่อล้น

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้แต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีค่ะที่นี่ NHK World Japan